0: ได้เวลาได้วันนี้ก็ได้กล่าวหมออ
1: ๋อนกตโต
0: อันนู้นมันนี่ดูกำมุมันไม่หลังเอาเนี้ยว
1: ไอ้นั่นนกตโตซาบักลมองเลยมาคับพิโซซาหนูก็ได้คาดหวังมั้วเอามันนก
0: อาบ้าวปีตี
2: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.